คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

พลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือผลิตรายการติดต่อ082-468-2898และ036-776-889
1: โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นชายหาดท้องทะเลแสนงามหรือน้ำตกกลางพื้นป่าแต่สำหรับจุดหมายที่เราจะพูดถึงคือพื้นที่รอยต่อที่เรียกว่าแนวสันทรายบางเบิดแนวสันทรายที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งมีจุดสิ้นสุดและเริ่มต้นที่ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาสิ้นสุดที่บ้านถ้ำธงตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในเขตโครงการพัฒนาส่วนพระองค์อำเภอปะทิวย้อนไปในปี2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ได้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านน้ำพุซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเลและถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทรายให้มีการปรับปรุงหน้าดินให้มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตรโครงการพัฒนาสวนพระองค์ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตรซึ่งมีที่มาจากการทำวิจัยปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพรกรมป่าไม้จนถึงปัจจุบันโครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดชุมพรผู้สนใจเที่ยวชมสอบถามข้อมูลได้ที่089-292-2814สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไป
2: คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHzเพลงดังสาระดีที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ

0: ณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งทิวากร
1: บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่อะไหล่แท้ฮีโน่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจากฮีโน่ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจสาขาลพบุรีโทร036-785-334สาขาอยุธยาโทร035-200-988สาขาอ่างทองโทร035-850-700สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการ Future Radio FM 98.75 MHz และหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารโทร097-256-3651ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักกว้างไกลติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทีมงานที่วากรเซ็นเตอร์

คุณกำลังฟังรายการ Future Radio FM 98.75 MHz ดำเนินรายการโดย DJ เก่งที่ว่าก่อน

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Future Radio กับวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆตรงกับชื่อวันนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงนี้นะฮะโอ้โหมาสักครู่มาเข้ามาสถานีนะครับฟ้ามืดแบบครึ้มมากนะครับฟ้าร้องแบบสายฟ้าแบบแลบแป๊บแลบแป๊บเลยนะฮะเหมือนทัดนะถ้ากวดทุ่งเลยนะฮะก็สำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้วันศุกร์เนาะวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายๆท่านอาจจะกำลังขับรถกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับบ้านนะครับก็ขอให้มีสติในการขับขี่รักษากฎจราจรก็จะทำให้ท่านขับรถอย่างปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางถ้าช่วงฝนตกก็ไม่ต้องขับไวนะครับสโลมาร์ทชัวร์นะฮะช้าแต่ชัวร์ก็ขับช้าๆอย่าขับเร็วเพราะว่าถนนอาจจะลื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรักษากฎจราจรแล้วก็ไม่เล่นมือถือในขณะที่ขับรถนะครับเพราะท่านนี่ขับรถไปด้วยถือโทรศัพท์มือถือนะครับยังมองในโทรศัพท์ยังกดหาคนนู้นคนนี้อ่านไลน์อ่าน Facebook อยู่เลยไม่ดีนะฮะเพราะว่าช่วงที่ท่านก้มหน้าอยู่นะครับบนท้องถนนอาจจะมีรถสวนมาหรืออาจจะมีคนข้ามถนนนะครับก็พอท่านหันหน้ามามองกระจกก็อาจจะชนแล้วก็ได้อาจจะชนตัวอาจจะกระทันหันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Future Radio และผมในเก่งทิวากรพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับบริษัทไทยรุ่งเรืองรบบุรีธุรกิจจำกัดพร้อมทุกงานด้วยคุณภาพที่คุณไว้วางใจยืนยันด้วย Number 1แบรนด์ไทยแลนด์สำหรับบริษัทไทยรุ่งเรืองรบบุรีธุรกิจจำกัดนะครับจำหน่ายรถยนต์รถบรรทุกฮีโน่นะครับขายอะไหล่แล้วก็ซ่อมรถบรรทุกศูนย์บริการฮีโน่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทยรุ่งเรืองทุกการขับเคลื่อนของฟันเฟืองให้ไทยรุ่งเรืองคอยดูแลกับช่วงนี้ก็จะเป็นฮีโน่ฮีโร่5นะครับซึ่งดูแลง่ายกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับพร้อมกับรุยทุกงานสำหรับท่านที่อาจจะกังวลนะครับว่าฮีโร่5นะครับจะดูแลยุ่งยากหรือเปล่าหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่จุกจิกนะครับก็จะบอกท่านว่าท่านสบายใจได้เพราะว่าฮีโร่ออกแบบรอบการบำรุงรักษาให้ยาวนานช่วยลดความถี่ในการดูแลให้รถพร้อมวิ่งทำงานได้อย่างต่อเนื่องดูแลง่ายใช้งานมั่นใจพร้อมเดินทางเดินหน้าทำธุรกิจในทุกเส้นทางทุกกิโลเมตรของรถบรรทุกคือทุกโอกาสของธุรกิจคุณนะครับดังนั้นให้ฮีโน่ฮีโร่5นะครับพร้อมลุยกับทุกงานนะครับกับฮีโน่ก็รับจบครบแล้วก็คุ้มจริงๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทไทยรุ่งเรืองรถบุรีธุรกิจจำกัดหมายเลขโทรศัพท์086 344 6556นะครับนี่ก็คือฝ่ายขายนะครับแต่ฝ่ายบริการก็คือหมายเลขโทรศัพท์0971400260นะครับอีกครั้งนึงนะครับ0971400260ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้แล้ววันเสาร์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2569กับการทำบุญใหญ่ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีนั่นก็คือการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แห้วหมอดูเทวดานะครับหรือว่าอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ครูกิตติลักษณ์นะครับท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีในวันพรุ่งนี้สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายน2569เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นเตรียมขบวนตั้งองค์พระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเวลา 10:00 นะครับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 11:00 ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็ถวายผ้าป่าสามัคคีเวลา 12:00 ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับสำหรับวันพรุ่งนี้อาจารย์แห้วหมอดูเทวดานะครับจะทำพิธีลงณหน้าทองให้กับทุกท่านที่ไปร่วมงานกันด้วย
ค่าครู199บาทนะครับแก่ผู้ที่สนใจที่จะลงหน้าทองกับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาแล้วก็199บาทนะครับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาก็จะมอบนะครับมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีทุกบาททุกสตางค์โดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับนี่ก็คือในเรื่องของงานบุญงานกุศลนะครับฝากกันมาอีกหนึ่งข่าวนะครับแหมวันนี้ขอแบบข่าวล้วนๆเลยนะฮะมาอีกหนึ่งข่าวนะครับคุณสิริชัยอัมพรประธานชมรมนักธุรกิจจังหวัดลพบุรีและท่านยังเป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งโต้ลมหนาวเขาน้ำโจร2026นะครับที่สนามโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีระยะทางวิ่งก็จะมี3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ12กิโลเมตรแล้วก็มีวิ่งแฟนซีด้วยนะครับสำหรับวิ่งแฟนซีนี่วิ่งได้ทุกระยะเลยค่าสมัครนะครับ400บาทได้รับเสื้อแล้วก็เหรียญที่ระลึกส่วนถ้าเป็นค่าสมัคร VIP ก็ VIP นะครับ 1,000 บาทก็จะได้รับเสื้อได้รับหมวกแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับการแข่งขันการวิ่งโต้ลมหนาวเขาน้ำโจรจะจัดในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ครับที่โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยสนใจสมัครได้นะครับที่ร้านสกายเวย์หรือว่าสอบถามรายละเอียดที่คุณสิริชัยอัมพรก่อนก็ได้ที่081833-8044 081-833-8044ครับนี่ก็เป็นข่าวจากโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยนะครับก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องเป้าคุณรสรินแล้วก็พี่นีคุณรัชนีตันติเหมันเจ้าหน้าที่ IT สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานมาทางรายการ Future Radio FM 98.75 MHz นะครับซึ่งจะขอเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องโดยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่อง PC นะครับจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรีซึ่งกับผมนะครับในเก่งทิวากรเป็นตัวแทนของรายการฟิวเจอร์เรโอหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิสซานพร้อมด้วยตัวแทนของคณะครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรีก็เดินทางไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่องแล้วก็มาติดตั้งที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสกับนักเรียนที่โรงเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษามากขึ้นนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนแล้วผมก็คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงข้างนอกนี่นะได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วนะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเดินทางไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์กับอาทิตย์เหมือนกันนะครับวันนี้ล่ำลากันก่อนสวัสดีครับ

0: problem.
1: Future radio, no problem.
2: ถึงหน้าตาพี่จะเหมือนโจทย์ 50,000 แต่ถ้าได้ลองขึ้นมานั่งมายืนบน10ล้อพี่ก็มีมุมกุ๊กกิ๊กนะครับฮะแน่ขับ10ล้อก็มีหัวใจนะเออเรื่องความรักอาจจะหวานแต่เรื่องงานบอกเลยว่าดุดันต้องนิวฮีโน่500วิกเตอร์ยูโร5เท่านั้นครับรถบรรทุกของมืออาชีพการันตีด้วยรางวัล Number 1 Brand Thailand มั่นใจสุดๆด้วยรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางและฮีโน่ทุกรุ่นที่รอน้องอยู่นะจ๊ะรักใครให้ชวนมาออกรถที่บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจจำกัดคุณภาพที่คุณวางใจใกล้บ้านคุณโทรเลยลพบุรี0863446556 0971400260อ่างทอง0917011579อยุธยา0971310359แวะมาหาพี่ฮีโน่หน่อยนะรออยู่จ้า
3: ไทยรุ่งเรืองรบรีศูนย์รวมยานยนต์คุณภาพทั้งรถบรรทุกฮีโน่มาตรฐานยูโร5รถบรรทุกระดับมืออาชีพสมรรถนะเหนือระดับตอบโจทย์ทุกการขนส่งและ GRM ศูนย์รวมเทคโนโลยีสุดล้ำออร่ากุดแคทรถ EV ดีไซน์โดดเด่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์วิ่งไกล480กิโลเมตรแทง300ออฟโรดสุดหรูสำหรับสายลุยสนใจซื้อรถใหม่ต้องที่ไทยรุ่งเรืองเพราะที่ไทยรุ่งเรืองครบทุกวงจรยานยนต์สอบถามข้อมูลโทร086-344-6556หรือ080-834-7505
2: ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ27ปีฟิวเจอร์เรดิโอและ24ปีหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารขอเชิญร่วมงานวันนักข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตการกุศลสุดอลังการกับลูกทุ่งสาวเสียงหวานอ่อนอรดีเจ้าของเพลงฮิตสุรินทร์ยังคอย

พบกันวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2570ตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปณห้องลีลาวดีอุทยานบัวหลวงจังหวัดลพบุรีบัตรเข้างานเพียง300บาทเท่านั้นเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตและอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นฟรีตลอดงานบัตรมีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0972563651มาร่วมสร้างกุศลและสนุกไปด้วยกันนะครับ

0: โลกเปลี่ยนไปแต่มาตรฐานเราไม่เคยเปลี่ยนเชื่อมต่อแบรนด์ของคุณสินค้าและห้างร้านของคุณสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อยุคใหม่ที่ทรงพลังที่สุดคอนเฟิร์มความเจ๋งด้วยรางวัลจากกรมประชาสัมพันธ์การันตีว่าเราคือตัวจริงเรื่องสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์อยากให้ธุรกิจของคุณแมสกว่าใครมาลุยไปกับเรารายการฟิวเจอร์เรดิโอ FM 98.75 MHz สนใจลงโฆษณาทักเลยโทร097-256-3651 097-256-3651
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งทิวากร

หนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติมเต็มความสุขและส่งต่อไออุ่นในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อมวลชนมาร่วมกันโอบกอดและมอบพลังใจดวงน้อยๆให้กับน้องๆ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกณโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันมอบทุนการศึกษามอบตุ๊กตาของเล่นเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและที่สำคัญทุกยอดการบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทิวากรสงวนพวกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลพบุรีมิตรสารโทร0972563651หรือทาง Facebookนายเก่งที่ว่าก่อนสงวนพวกมาร่วมทำบุญและสร้างวันพรุ่งนี้ที่สดใสให้น้องๆด้วยกันนะครับ

0: 3651 097-256-3651
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Future Radio โดย DJ เก่งที่วากร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรี FM 98.75 MHz ส่งกระจายเสียงจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ติดน่าติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องจัดระเบียบ Data Center วันนี้รัฐบาลเดินหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนส่วนควันหลงประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมค่ะหลังจากประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องไม่นับญาติกันกับรองประธานสภาคุณมลิกานะคะคุณโรมก็ออกมาซัดอีกบอกว่าต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพส่วนที่สน.ทองหล่อวันนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทนายดังคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเรียกว่าน็อตหลุดอยู่ดีๆก็ไปผลักอดีตกกต.สมชัยล้มลงกองไปกับพื้นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งความกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ

0: 24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: SLS แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องของ Data Center นะคะต้องย้อนกลับไปคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่ายังขาดนิยามที่ชัดเจนเลยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลี่ยงด้วยการไปขอใบอนุญาตเปิดเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะก็ทำให้รัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเรื่อง Data Center นะคะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของบอร์ดที่มีชื่อว่า Data Center ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่นายกได้เข้าประชุมค่ะก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็พูดถึงความกังวลของประชาชนที่มีการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนายกบอกว่า Data Center ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังพัฒนาอยู่นะคะภาครัฐก็ต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทยนายกระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการไปดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยหลายประเทศเขาก็ผ่านช่วงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีการทบทวนกฎระเบียบและออกระบบที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดกรอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะภายใน1เดือนนับจากนี้ก็จะต้องมีการออกนโยบายมีมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลธุรกิจ Data Center ทั้งระบบให้มีความชัดเจนที่ประชุมก็สั่งให้ไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1สัปดาห์นี้ทั้งโครงการที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอขอใบอนุญาตด้วยนะคะพอไปรวบรวมข้อมูลมาเสร็จจะต้องทำเป็นแดชบอร์ดกลางเลยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเห็นสถานะว่าปัจจุบันมี Data Center อยู่กี่แห่งแห่งไหนที่กำลังก่อสร้างแห่งไหนที่อยู่ระหว่างการรออนุญาตอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Database เลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าผังเมืองแหล่งน้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยโดยการประชุมในวันนี้ยังมีความเห็นให้ตั้งกรรมการนะคะคณะทำงานขึ้นมา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลด้านพื้นที่ก็คืออาคารและผังเมืองรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำ EIA โดยทุกชุดจะต้องเสนอมาตรฐานขั้นต่ำมาวางกรอบนโยบายมาให้ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะมาสรุปนโยบายทั้งระบบภายใน1เดือนส่วนหลักการสำคัญคุณเอกนิติก็อธิบายว่าก็จะต้องไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดตั้ง Data Center ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผังเมืองอาคารความปลอดภัยน้ำไฟความมั่นคงของระบบดิจิตอลซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้กับทุกโครงการทั้งที่ดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงโครงการใหม่ในอนาคตด้วยหลังจากที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคะโครงการใหม่จะต้องมาแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่ดูแค่ขนาดเงินลงทุนอย่างเดียวแต่ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทย ไปเชื่อมยุทธศาสตร์ AI ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยหรือว่าสนับสนุน SME ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างนอกจากภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็ยังมีกระทรวง DE ด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะคะบอกว่าในส่วนของ DE ก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดแบบไลฟ์นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองแล้วก็ข้อมูลประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพัฒน์วันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลของ Data Center นะคะเพื่อทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยมี Data Center อยู่ทั้งหมดกี่แห่งโดยคุณดันมุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียงแค่11โครงการนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีทั้งหมด49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจหรือว่ากำลังรอการพิจารณาอีก117โครงการค่ะส่วนความกังวลเรื่องของการใช้ไฟนะคะที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมาแย่งประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะกำกับดู4เรื่องใหญ่ๆก็คือการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center เลยว่าจะไปเก็บในเรทเท่าไหร่ที่จะไม่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับด้วยเกณฑ์ไฟฟ้าไฟสะอาดระบบสำรองไฟระบบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟมากนะคะดังนั้นค่าไฟของธุรกิจ Data Center ก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะก็ให้เวลาภายใน1สัปดาห์นะคะทุกหน่วยงานต้องไปรวบรวมข้อมูลมาให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปปิดช่องโหว่ในส่วนที่กฎหมายเนี่ยยังไม่มีครอบคลุมในปัจจุบันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เข้าประชุมบอร์ด Data Center แล้ววันนี้ท่านก็เข้าพบกับคณะทูตต่างประเทศด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกอนุทินค่ะเนื่องในโอกาสพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยโดยนายกได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศไม่เพียงแค่มิติทางการทูตแต่ว่าเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก็ต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเดียวไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่จะไปกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารสุขภาพโดยนายกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือไปที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ก็เดินทางต่อเนื่องเลยซึ่งมีการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีกลุ่มธนาคารโลกนะคะอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกในเดือนพฤศจิกายนค่ะรัฐบาลก็จะใช้เวทีเหล่านี้สื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศอยู่แล้วและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนายกก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องวุ่นๆเดือดๆสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะเขาออกมาซัดกันหนักนอกสภาแล้วช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนนะคะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวผลพวงจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าซัดกันเดือดเลยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาชงยติด่วนขึ้นมาให้เลื่อนยติของปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะขึ้นมาพิจารณาแทนรายงานประจำปีของกกต.ปี67ค่ะแล้วก็มีวิวาทะมีการโต้กันหลายคู่เลยเอาวันนี้เอาคู่ของคุณรังสิมันต์โรมกับรองประธานสภาคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชกันก่อนนะคะวันนี้คุณโรมก็ซัดหนักเลยคือถ้าเกิดใครดูสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีช่วงนึงที่คุณมลิกาเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือบางทีก็ช่วงที่คุยกับคุณเท้งเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นเท้งไม่ได้เรียกท่านณัฐพงศ์ใช่ไหมคะปกติในสภาเราจะเห็นว่าการเรียกขานชื่อเนี่ยระหว่างผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกับสมาชิกในสภาเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อจริงเรียกท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งคุณโรมก็โอ้ยซัดเดือดเลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียกตัวเองว่าพี่ผมไม่นับญาติหรอกพฤติกรรมแบบนี้คือแรงมากแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณโรมออกมาซัดอีกบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยโดยคุณรังสิมันต์โรมนะคะได้ออกมาแถลงบอกว่าพื้นที่ของสภาเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพแต่ละคนก็มีตำแหน่งอย่างเช่นบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นประธานสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณโรมบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองว่าพี่อันนี้คือน้องคือพูดคุยกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วใช้ความเป็นกันเองคือการทำงานในลักษณะนี้คุณโรมเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชีพค่ะเป็นสิ่งที่รองประธานสภาก็คือคุณมลิกาเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะส่วนที่คุณมลิกาเนี่ยไปหลุดเรียกคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยด้วยชื่อเล่นแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งเป็นสิ่งที่เรียกร้องเรื่องการทำงานที่มันควรจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้คุณโรมเขาใช้คำว่าไม่ควรทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเพราะว่าเราก็พิจารณาเรื่องใหญ่อยู่เรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลของประชาชนด้วยคุณโรมก็ย้ำว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยเราก็ให้ความสำคัญแหละแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแยกแยะออกจากการทำงานแล้วก็คิดว่าเรื่องการใช้ถ้อยคำมีปัญหาโดยเฉพาะกับคุณมลิกาคนเดียวนี่แหละคือควรจะดูท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็พูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งเป็นควันหลงมาจากการประชุมสภานะคะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบการทำ MOA ส้มน้ำเงินนะคะท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเวลาก็ผ่านมาไวมากเลยซึ่งเรื่องการทำ MOA เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ทำใหท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอบคุณอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้มีความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านครบรอบมา1ปีแล้ว MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยคุณไหมบอกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่าแก่การจดจำเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะจดจำนะคะเราก็คงไม่ต้องเฉลิมฉลองอะไรก็คิดว่านักข่าวก็คงไปถามคุณไหมในเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำลายเครดิตของตัวเองลงไปแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพรรคส้มเลยเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยกันบ้างโอ้วันนี้มีข่าวที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถึงไปทำแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็จะไปเอาผิดคุณณัฐวุฒินี่แหละปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ไปดักรออาจารย์สมชัยอยู่ที่สน.ทองหล่อเลยค่ะข้อหาที่อาจารย์สมชัยจะไปแจ้งก็คือฐานแจ้งความเท็จที่กล่าวหาว่ามีการเอาเงินบริจาคเปิดรับเงินช่วยเหลือกองทุนที่จะไปช่วยคนถูกฟ้องร้องปิดปากเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็โอ๊ยไปถึงขั้นมีการจัดงานแต่งงานหลอกๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่า พออาจารย์ขี่จักรยานมาถึงปุ๊บคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่ที่หน้าสน.เลยค่ะแล้วพออาจารย์มาถึงนะก็ปรีเข้าไปหาอาจารย์สมชัยแล้วก็ใช้มือจับไปที่ต้นแขนแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณณัฐวุฒิเหมือนกับเขย่าตัวแล้วก็ผลักอาจารย์ล้มจนล้มลงไปกองกับพื้นนะจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะคะปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแตกตื่นกันหมดเลยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวของ PPTV ก็พยายามห้ามคุณณัฐวุฒินะบอกว่าพี่ใจเย็นๆมีวุฒิภาวะหน่อยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะหันมาต่อว่านักข่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยแต่ว่าเหมือนพอถูกนักข่าวเตือนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะคะก็เหมือนกับขอโทษเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าพูดไม่ดีกับนักข่าวนะแต่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ไม่หยุดนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้มันทำลายร่างกายแล้วตำรวจจัดการเลยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังชี้หน้าด่าไม่หยุดเลยค่ะสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าตำรวจสน.ทองหล่อนั่นแหละลงมาแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิว่าถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะจับใส่กุญแจมือเจ้าตัวถึงได้เดินตามไปแต่โดยดีนะคะซึ่งคุณสมชัยก็แจ้งความแล้วอาจารย์สมชัยแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อจะแจ้งความคุณณัฐวุฒินะเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายพอเจอตอนแรกก็ยิ้มทักทายปกติอันนี้แกสัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายผลักตนเองจนล้มลงไปนะคะก็ยืนยันว่าจะเอาผิดในข้อหาทำลายร่างกายได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งตำรวจก็มีการเอาผิดแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าได้รับการประกันตัวตีราคาประกันไป 45,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานแน่นหนานะหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มค่ะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องการจะให้ตรวจสอบเงินที่อยู่ในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะที่มาวันนี้นี่คือมาแบบทนายตั้มนิวลุคเลยแต่บางคนเขาก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมมันดูละไม้คล้ายกับบุคลิกของคุณกันจอมพลังจังเลยค่ะทนายตั้มมายื่นคำร้องต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ที่เดินทางมานะคะก็ใส่สูทสีแดงเลือดหมูแล้วมีติดหนวดมาด้วยมีผ้าชัดหน้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการทำท่าเช็ดเหงื่อด้วยนะบอกว่าขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็บอกว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังละกันทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายนั้นได้เอาไปซื้อของหรือเอาไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของมาแล้วก็เอามาบริจาคโดยที่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็ไปฟันส่วนต่างซึ่งข้อมูลเนี้ยทนายตั้มเขาอ้างว่าก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังนะส่วนเรื่องบ้านของคุณกันราคา250ล้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทนายตั้มบอกว่าจะไปยื่นให้ DSI ตรวจสอบนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณหนุ่มกันชัยแต่ประการใดซึ่งคุณหนุ่มกันชัยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นพาดพิงกันอยู่ด้วยนะคะเราสลับไปดูที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างดีกว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีนี้ล่าสุดคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อบต.ลิดลจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่ที่หมู่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลช่วงเวลาประมาณ 5:30 ถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันที่3กันยายนประชาชนเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยก็ตกใจแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10แผงแล้วระบบนี้ใช้สูบน้ำสำหรับส่งให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบหลักฐานบางส่วนในจุดที่เกิดเหตุด้วยอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่มีสะเก็ดระเบิดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและอาจจะกระทบต่อระบบสูบน้ำที่ประชาชนใช้กันในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างว่านักการทูตของไทยพยายามไปขัดขวางไม่ให้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาหารือในที่ประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงรายงานของกัมพูชาที่ไปกล่าวหานักการทูตของไทยว่าพยายามจะให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบเอาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาหารือในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำด้วยนะคะว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมให้ลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชาค่ะกลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องฝ่ายไทยก็มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาแล้วก็เห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าการกระทำของทหารไทยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามคือท่านหมายถึงว่าคือประเด็นที่มันขัดแย้งกันนี่นะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราก็เคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิในการตั้งคำถามแต่ว่าคำว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงต้องมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ไม่ใช่ความเห็นหรือว่าภาพเพียงแค่ด้านเดียวถ้าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งไทยเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อ14ธันวาคมปี68ด้วยกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะคำถามในทางกฎหมายก็ง่ายมากว่าใครยิงมาจากที่ไหนเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรจะตรวจสอบอย่างเป็นกลางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ผู้ขัดแย้งก็จะต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนกับเป้าหมายทางการทหารด้วยต้องมีการคุ้มกันพลเรือนดังนั้นถ้าหากมีการใช้อาวุธที่มีลักษณะกระจายผลกระทบอย่าง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนพลเรือนนะคะเหตุการณ์นี้ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ่ะสลับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก่อนหน้านี้ชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์ทีมนักตบสาวไทยนะคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็กัปตันผู้คุณพรพันธ์เนี่ยมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมมากนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดทุกนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนโค้ชออสค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งจะมีคุณเตยหัตถยาบำรุงสุขเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยก่อนที่ทีมจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันยังเป็นทางการวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่16กันยายนค่ะโค้ชออสก็บอกว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เจ้าภาพญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันด้วยนะคะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมจำนวน7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นใน ในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันทร์ผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะนาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัด101วัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิรเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นาฬิกาองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูป พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

อ้ออะอ้ออน้อยอ้อใหญ่อ้อดวงขอบเข้า30พญาอ้อมาช่วยพูดช่วยจานะมะพะทะโมกะรุนาพุทธพาทาทายินดีนะเอ็นดูนะเมตตา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดสลิดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

คลื่นฮอตเพลงฮิตที่นี่สมทบ13ลพบุรี FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลบบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาตินำเสนอสาระและความบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 1 นาฬิกาจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรศัพท์082-468-2898บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอยุติการออกอากาศประจำวันไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามรายการต่างๆได้ใหม่ในวันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์เพื่อการสื่อสารบันเทิงและความมั่นคงของชาตินำเสนอสาระและความบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง1นาฬิกาจากมณฑลทหารบกที่13ถนนพระนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสนใจติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรศัพท์082-468-2898บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอยุติการออกอากาศประจำวันไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามรายการต่างๆได้ใหม่ในวันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND หอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักกว่านี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับลูกทุ่งคนใหม่คือเสียงเพลงที่จบลงไปครับโดยตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดให้ฟังเพลงชื่อเพลงว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านแบบครอบจักรวาลน้ำมันงาดำเอ่ยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันจะช่วยคุณผู้ฟังทั้งไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจเลือดลมพวกไตพวกตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกเข้ามาเข้าน้ำบ่อยๆครับนี่คือทางด้านของน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับบางคนบอกเป็นน้ำมันเหรอไม่ใช่เขาสกัดมาจากพืชของไทยๆเรานี่แหละครับแล้วมาสกัดเป็นรูปแบบของน้ำมันแล้วมารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับสนใจสั่งซื้อครับสำหรับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยนะครับ0817577474ลักษณะเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่สกัดเอาสมุนไพรทั้งหมดมารวมกันไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจึงให้ความมั่นใจครบ30ปีแล้วกับการยืนหยัดของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ทำให้ทุกๆคนได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันบางคนที่กินมาเป็น10ปีบางคนที่กินไป20กว่าปีเพราะผมไปดูเลขที่เก่าๆที่เคยสั่งไว้ก็มีแต่คนเก่าๆที่ยังรักษาดูแลสุขภาพร่างกายกินวันละเม็ดแล้วปัจจุบันเพราะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นกินก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดพอขวดที่7กินวันละเม็ดเลยแล้ววันต่อไปถ้าคุณไม่อยากจะทิ้งการดูแลสุขภาพร่างกายคุณกินต่อไปเรื่อยๆบางคนบอกผมลืมวันเว้นวันได้ไหมได้ครับครับเหมือนกับทางด้านของน้ำมันรวมชนิด9ชนิดสกัดเย็นนี้ก็เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพอมันดีขึ้นแล้วคุณอาจจะกินวันละเม็ดก็ได้ครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณที่สำคัญอย่าห่างหมอครับไม่ใช่กินอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยสนใจโรงพยาบาลเลยไม่เคยสนใจหมอเลยครับยังไงก็ต้องเข้าไปหาหมอดูแลบ้างนะครับ3เดือน6เดือนเช็คกันสักทีสุขภาพร่างกายของท่านเป็นเช่นไรครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็มีข่าวแรกว่าในเรื่องของ2คนดังระหว่างทนายตั้มกับกันจอมพลังเอาละครับเป็นเรื่องกันขึ้นมาแล้วหลังจากแซวกันไปแซวกันมาใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเรื่องของมีการฟ้องร้องเพื่อนกับเพื่อนเถอะเนาะกว้างงั้นครับก็เป็นเรื่องของทางด้านทนายอั๋นให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังครับเอาแล้วครับกันจอมพลังมีมูลนิธิกันจอมพลังทนายตั้มบอกให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังเอ๊ะเคยโดนตรวจสอบไปทีแล้วไม่ใช่หรอคุณกันจอมพลังครับเวลา 11:00 นครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ใส่สูทสีแดงเลือดหมูและติดหนวดซะด้วยเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยบอกสื่อให้เรียกตนเองว่าตั้มจอมพลังแล้วบอกว่าตนไม่มีเงินจ้างบริการเลยอยากให้โอนเข้าบัญชีกสิกร888ทนายตั้มบอกวันนี้มายื่นให้มีการตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพราะมีประชาชนตั้งข้อสงสัยมาขอให้ตนช่วยดำเนินการตรวจสอบเท่าที่รู้ตอนนี้มูลนิธิดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการดังนั้นกระทรวงจะต้องทำหนังสือไปถึงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบที่ต้องการให้ตรวจสอบคือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไ และโอนออกใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนั้นได้มีการไปซื้อของหรือไปช่วยอะไรบ้างหรือแล้วตนยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดแต่มีการฟันกำไรส่วนต่างซึ่งมูลนิธิซึ่งข้อมูลนี้ตนได้ข้อมูลมาจากคนใกล้ชิดถ้าคุณกันรู้รับรองว่าตกใจแน่ทนายตั้มบอกส่วนเรื่องของบ้านกันจอมพลังราคา250 ล้านตนก็ไปตามข้อมูลมาเหมือนกันพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งส่วนตัวตนบอกว่าบ้านคงแค่60 ล้านแต่คงมีค่าตกแต่งหรูหราคิดว่าเกิน100 ล้านแต่ไม่ถึง250 ล้านแบบของกันจอมพลังอยากให้มีการตรวจสอบเช่นกันและในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินกับมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้ทนายตั้มบอกว่าการที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตนไม่ได้คุยกับใครตนคุยแค่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่จะโทรพูดคุยส่งข่าวกันเท่านั้นส่วนคนอื่นเช่นอาจารย์ออดหรือต้นออดตนก็ไม่ได้รู้จักแต่เขาคงมีประสบการณ์ร่วมหรือประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกันจอมพลังผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำก็รู้ว่าคุณกันไปตรวจสอบหลายคนเหมือนกันไม่ได้กังวลหากกันจอมพลังจะมีแบ็คคอยช่วยเหลือซึ่งตอนนี้แบ็คก็ไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลก็ไม่เป็นไรขอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายตรวจสอบส่วนกลุ่มไลน์12คนทราบว่าเป็นการตั้งกลุ่มเพื่อตั้งพรรคการเมืองหากการออกมาไลน์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องหรือออกมาปฏิเสธก็ตนก็พร้อมที่จะบอกว่าปฏิเสธก็ได้ไม่เต็มปากผู้กองเป็นคนให้พรรคมาเพราะถ้าปฏิเสธทั้งหมดผมเชื่อว่าคนอื่นในกลุ่มก็คงออกมาพูดแล้วและที่พูดมาหลายว่าผมเคยติดคุกมาก่อนนั่นคนทั้งประเทศเขารู้แต่รอสักวันถ้าวันหนึ่งมีคนตรวจสอบแล้วพบความผิดคุณอาจจะเป็นลูกศิษย์เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนั้นผู้กองก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้ทนายตั้มบอกยืนยันว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือในกันชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสที่ผ่านมาผมเคยมีปัญหากับคุณหนุ่มแต่คุณหนุ่มอายุเยอะกว่าแต่ยังมาง้อขอโทษผมมองว่ามันกาแฟและเขาก็เป็นคนดีแต่อย่างกรณีคุณกันคุณหนุ่มเป็นคนปั้นขึ้นมาไปออกโหนกระแสมาตั้งเท่าไหร่แต่ทำไมกลับบอกว่าหมอปลาเป็นคนปั้นพอจังหวะเริ่มเพลียงพล้ำก็จะกลับไปง้อคุณหนุ่มก็เลยแต่คุณหนุ่มว่าจะกลับไปคืนดีหรือเปล่าทนายตั้มบอกกรณีที่หลายคนสงสัยว่ากันจอมพลังได้โทรมาหาตนลักษณะมาปกป้องนักการเมืองหลังจากที่ตนจะแฉขบวนการเว็บการพนันออนไลน์นั้นซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตอนที่ตนกำลังไล่เช็คบินพวกขบวนการเว็บการพนันที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องตนขอยืนยันว่าตอนนั้นกันจอมพลังได้โทรมาบอกให้หยุดแฉเพราะว่าเป็นพรรคพวกกันโดยหากตั้งข้อสังเกตว่ากันจอมพลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่มีเหตุอะไรกันจอมพลังคงไม่โทรมาหาตนเพื่อให้หยุดเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้กันจอมพลังจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ตนกำลังจะแฉนั้นเป็นคนดีและไม่ได้ทำเว็บการพนันจริงๆทำไมคนเชื่อง่ายและก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนที่จะมาออกเป็นตัวแทนทนายตั้มบอกว่าเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนพิการตนก็ได้เคยเข้าไปพบปะนายกสมาคมกีฬาคนพิการในประเทศไทยกันจอมพลังและคนอื่นอีกหลายคนในระหว่างกินข้าวกันก็พูดถึงเรื่องอดีตว่าใครทำอะไรยังไงกันจอมพลังยังได้พูดตอบว่าแต่ก่อนก็ทำเว็บเสื้อแดงเว็บเสือแดงที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ออนไลน์ตนจึงถามว่าเอาลอตเตอรี่มาจากไหนราคาเท่าไหร่แพงไหมกันจอมพลังก็ตอบว่าเขามีลูกพี่ที่ให้โควต้ามาจำไม่ได้ว่ากี่เล่มกันจอมพลังก็ไม่ได้ทำเว็บนั้นแล้วแต่ยังได้โควต้าอยู่ได้กินปากเปล่าหรือส่วนต่างใบละ50 สตางค์หรือ1 บาทไม่แน่ใจแต่จำคำพูดของเขาได้ว่าผ่านไปงวดหนึ่งได้เงินสบายๆ500,000 บาทถึง1 ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีคนกลุ่มคนพิการคนตาบอดได้มาร้องเรียนกับตนซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วรู้ว่าร้องเรียนถูกตัดโควต้าไปจากกลุ่ม5 เสือที่ถูกแย่งไปประมาณ 10,000 ฉบับซึ่งเรื่องดังกล่าวตนได้นัดคุยกับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผู้ร้องเรียนไว้ในวันพรุ่งนี้ที่สมาคมส่วนเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบครับคราวนี้จะตรวจสอบยังไงอะไรยังไงก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ที่สมุทรปราการว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องเพื่อนรักน้องรักพี่รักครับพอผิดใจกันแล้วก็สาวเรื่องกันไปใช่ไหมพอผิดใจกันแล้วก็สาวกันไปนะครับอ้าวก็ว่ากันไปครับเพราะต่างคนต่างมีบาดแผลด้วยกันทั้งนั้นครับกลับมาเรื่องนี้ครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวทนายอีกนะครับทนายชื่อดังกระชากแขนสมชัยอดีตกตหงายท้องหน้าโรงพักล้มไปกับปั่นจักรยานมาครับคลิปวินาทีทนายชื่อดังผลักแขนสมชัยอดีตกตหงายท้องหน้าโรงพักทองหล่อขู่นักข่าวมึงเป็นใครก่อนพูดจาข่มขู่ต่อหน้าตำรวจรายงานข่าวว่านายณัฐวุฒิวงเนียมเดินเข้าไปผลักอกนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกต พรอนพูดว่าจะไปไหนมึงไปไหนมึงจะไปไหนแล้วก็ล้มบริเวณด้านหน้าสน.ทองหล่อต่อหน้าสื่อมวลชนและตำรวจนายสมชายพยายามตะโกนบอกว่าแบบนี้ทำร้ายร่างกายผมใช่ไหมคุณณัฐวุฒิก็ได้ตะโกนกลับว่าทำร้ายอะไรกูพร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอคนอย่างกูวันนี้มาขอหมายจับมึงกูรอมึงอยู่ก่อนที่จะชี้หน้านักข่าวแล้วบอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นกลางหน่อยพร้อมบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนายสมชายบอกจะแจ้งตำรวจจับด้านนายธวุฒิก็พูดว่าแจ้งจับเลยไอ้ตุ๊ดเอาละครับระหว่างทนายกับอาจารย์สมชัยศรีสุยากรนะครับตำรวจสน.ทองหล่อครับทะเลาะอยู่หน้าโรงพักสน.ทองหล่อก็พยายามเข้าไปแยกนายณวุฒิออกจากอาจารย์สมชัยแต่เจ้าตัวพยายามเข้าไปหานายสมชัยอีกครั้งพร้อมกระชากหมวกของนายสมชัยออกจากศีรษะล่าสุดพบว่านายสมชัยได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าด้านขวาเป็นแผลถลอกครับเพราะจักรยานปั่นจักรยานมาล้มครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนเขาจะมาแจ้งความกันเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้คุณดูแลตัวคุณหรือยังครับอาหารเสริมสำหรับภูผาวิปโรช่วยคนที่อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงนะครับแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินเหินไม่คล่องไม่แคล่วเรี่ยวแรงไม่มีเบื่ออาหารสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงฟังทางนี้ครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงาน
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิ ิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานกุศลบอกเล่าก็สิบกันนะครับขอบคุณที่จะมาทำบุญร่วมกันนะครับสำหรับ FC ของรายการผมนะครับทั้งที่เพชรบุรีทั้งที่ประจวบคีรีขันธ์ทั้งที่ชลบุรีทั้งที่ฉะเชิงเทราครับหรือทางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองครับผมบอกแล้วใครมาหาผมใครพามาหาผมผมให้ค่าน้ำมันรถตู้คันไหนแล้วแต่นะครับเขากำลังเตรียมตังคนแก่เดือนละ600-700เดี๋ยวบอกจะเตรียมตังมาสัก2เดือนกว่าจะถึงงานฝังลูกนิมิตปลายปีก็ได้แล้วว่ากันครับเขาบอกเก็บค่ารถถั่วเฉลี่ยกันคนละเท่าไหร่ก็10คน11คนครับมาปิดทองกับอาจารย์นันเอกว่ากันอยากจะมาเจอคนจัดที่มีหูข้างซ้ายข้างเดียว ฝาขวดในเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับถ่ายรูปมีหูข้างซ้ายข้างเดียวนะทุกวันนี้ก็มีหูข้างขวาข้างเดียวด้วยนะไม่ได้มีสองหงหูนะมีหูเดียวแล้วหูที่หนักแน่นด้วยไม่ได้เชื่อใครง่ายๆขอบพระคุณครับกับทางด้านของภูเผาวิโรที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับเช้าแก้วหนึ่งก่อนนอนสักแก้วหนึ่งครับเป็นผงคล้ายผงกาแฟนะละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้ผงขาวๆน้ำขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวครับยกสดยกดื่มได้เลยครับไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสมุนไพรธรรมชาติมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับสำหรับภูผาวิโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจโทรไปเลยที่0817805575แล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดไม่ว่าจะเป็นระบบกดไหลย้อนเบาหวานความดันอะไรสารพัดชามือชาเท้าไขมันในเลือดตับในเลือดสูงไขมันพอกตับลิสดวงไซนัสปูแมะครับขวดเขาแบบขวดน้ำน้องน้องน้ำปลาเลยขวดไปเริ่มเลยซื้อดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทย2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อใหญ่ด้วยนะครับเอ้าสนใจก็โทรไปที่ภูผาวิโปรนี่แหละ0817805575ครับ0817805575ครับฟังเรื่องราวของข่าวครับขอบคุณน้องหน่อยกฤษณพงศ์อยู่รอดนะครับส่งข่าวมาครับเมื่อว่ามาเช้านี้นะครับว่าในตลาดโต้รุ่งยิงกันตายให้ตามข่าวได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนกันด้วยไม่ใช่เหรอมือปืนวัยเก๋าควง11มม2ระบอกกระสุนปืนบรรจุเต็มแม็ก3แม็กเลยจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตลาดโต้รุ่งกลางเมืองลพบุรีทางผู้ที่นั่งกินอาหารร้านในร้านโอ้วิ่งกระเจิงเลยเกรงที่ได้ยินเสียงปืนปึ้งปังปึ้งปังแล้วใครจะอยู่เราไม่ได้ทันได้จ่ายตังค์เจ้าของร้านเลยมั้งขับไปเมื่อคืนวันที่3กันยายนตอนเวลา4ทุ่มครับทางด้านพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรีว่ามีการยิงกันในตลาดโต้รุ่งสระแก้วมีผู้เสียชีวิตจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้วก็ทางด้านพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพันตำรวจภูการวิกโชติกเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งรองผู้บังคับการแล้วก็มากันหมดเลยนะครับทั้งผู้กำกับทั้งรองผู้กำกับมากันหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพทย์เวรโรงพยาบาลอนันต์สารวัตรทหารมทบ13เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลพบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ร่วมกตัญญูครับจุดที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งซอยศรีสุริโยไทย1ทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีพบชาวบ้านที่อยู่ภายในตลาดดังกล่าวต่างแตกตื่นหลังจากได้ยินเสียงปืนและเห็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้งโอ้ร้านนี้เองเหรอก็ไปนั่งกินเคยไปนั่งกินนอกจากนี้ยังพบเก้าอี้พลาสติกล้มกระเนระนาดถ้วยชามลามหายกระจัดกระจายเชียวเต็มฟุตบาทหน้าร้านก็พบศพผู้เสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดอยู่นะครับก็อาวุธปืนตวกที่มือข้างซ้ายยังพบบูธปืน11มม.มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก2นัดจากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่าที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนเข้าไปเป็นการยิงตัวเองยิงที่หน้าผากเลยนะจนเป็นแผลจากการเลือดไหลนองพื้นทราบชื่อต่อมาคือนายกู้เกียรติและเฮียกิจหานสืบสินชัยวัย64ปี เฮียกู้เกียรตินี่อยู่บ้านที่22หมู่9ตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองลพบุรีทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในตัวผู้ตายพบอาวุธปืนขนาด11มม.เหน็บอยู่ที่เอวอีก1กระบอกภายในบรรจุเต็มลังเพลิง8นัดนอกจากนี้ที่กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายยังกระสุนปืนบรรจุอยู่เต็มแม็กอีก3แม็กนะครับบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของชายคนหนึ่งชื่อนายเพ็ญภาควัดวันธนาอายุ62บ้านอยู่1ทับ25หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR ก็ไม่สามารถยื้อยุดฉุดชีวิตเอาไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงเข้าที่อกซ้าย1นัดทะลุสิงข้างด้านขวาอีก1นัดเข้าที่ชายโครงทะลุชายโครงขวาอีก1นัดครับเข้าที่แขนซ้าย1นัดและที่ท้องด้านขวาอีก1นัดโอ้โหหลายนัดเหลือเกินทางภรรยาลูกชายและญาติผู้ตายซึ่งขายอาหารโต้รุ่งอยู่ใกล้ๆก็ร้องไห้คร่ำครวญนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พื้นถนนพบปลอกกระสุนจำนวน5ปลอกหัวกระสุนขนาด11มม.อีก1หัวเจ้าหน้าที่เลยเก็บเป็นหลักฐานเพื่อนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กั้นไม่ให้ผู้อื่นเข้าเกี่ยวข้องนะครับเพื่อตำรวจจะได้ทำงานเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลที่เห็นในการบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายกู้เกียรติมือปืนเนี่ยได้นั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินตรงมาที่หลังร้านจากนั้นก็ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่นายเพ็ญภาคเลยปังปังปังปังจนล้มลงกับพื้นคาดว่านายเพ็ญภาคไม่น่าที่จะรอดชีวิตได้จึงเดินออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนก็บอกเดียวกันที่สังหารเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจ่อยิงหน้าผากตัวเองปังจบชีวิตไปคนหนึ่งโอ้หนีความผิดไปแล้วขณะที่ลูกชายของนายเพ็ญภาคบอกว่าพ่อตนเองกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนกันและในช่วงหลังก็มีปัญหาไม่พอใจกันมานานซึ่งน่าจะมาจากเรื่องของการกู้ยืมเงินกันรายละเอียดก็ไม่รู้แน่ชัดจนทั้งปี52เนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันถึงขึ้นโรงพักกันมาแล้วเรื่องเงินนี่แหละจะเคลียร์กันเป็นหลักเป็นแสนไปแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องระหองระแหงหลายเรื่องทั้งบ้านผู้ก่อเหตุที่อยู่ห่างจากร้านตัวเองกว่า100เมตรโดยเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ก่อเหตุได้มาวนเวียนดูหน้าร้านตนเองชั่วมาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งผู้ก่อเหตุ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีครับท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปิชาวัฒน์ท่านก็บอกคดีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินกันส่วนการที่ผู้ก่อเหตุพกอาวุธปืนมา2กระบอกกระสุนอีกกว่า30นัดมาก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจตาและเข้มงวดกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องนั้นซึ่งก็รอดจากการกวดขันมาได้น่าจะมาจากบ้านพักผู้ก่อเหตุห่างจากจุดนี้เพียงแค่100กว่าเมตรเดินข้ามถนนมาก็ถึงจึงทำให้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการนำอาวุธปืนมาก่อเหตุกันครั้งนี้นอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุยังเจอกระสุนปืน9มม.และ22มม.จุด22มม.อีกจำนวนหนึ่งด้วยและยึดไปตรวจสอบครับโอ้โหอะไรผมไม่มันเนาะเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีมั้ยอ้าวนี่ผมอ่านข่าวจากน้องหน่อยกฤษณพงษ์อยู่รอดนะครับที่มีข่าวเข้ามาก็ให้ผมอ่านนะครับขอบพระคุณนะครับที่มาให้อ่านข่าวใกล้ๆบ้านเราไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่ละส่วนใหญ่แล้วอ่านข่าวแต่ไกลๆอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันครับเรื่องของยาเสพติดพอตำรวจไล่ล่าจวนตัวทิ้งรถเลยทิ้งกระเป๋ายาบ้าเลยล้าน6นั่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับที่ไหนล่ะที่อุดรธานีครับเจอของกลางยาบ้า 101.6 ล้านเม็ดตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีประสานชุดเฉพาะกิจปราบปรามครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นนำกำลังสกัดรถขบวนยาเสพติดติดตามมาจากนู่นตำอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครพอมาถึงบ้านหนองนาคดำหนองนาคำครับอำเภอเมืองอุดรธานีเลยสั่งการใหทางด้านตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำกำลังช่วยติดตามรถขนยาบ้าดังกล่าวตามกันไปติดๆเลยนะครับชายนั่งข้างคนขับได้ทิ้งกระเป๋าบรรจุยาบ้าลงจากรถทีละกระเป๋าจนทั้งรถจอดดิ้งอยู่ในป่าส่วนคนขับและผู้โดยสารหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นเจอกระเป๋า3ใบและกระเป๋าสีเทา1ใบบรรจุทั้งหมด 400,000 เม็ดรวมเป็น 1,600,000 ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นจึงนำรถปิกอัพและยาบ้าไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองอุดรธานีพร้อมได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับจะหนีพ้นเหรอจะหนีพ้นเหรอคงจะยากนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับโรคร้ายๆไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงโรคพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคครับครอบจักรวาลเราขายกันมาปีนี้ครบปีที่30แล้วเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพทำไมเรายืนหยัดอยู่ทำไมเรามีข้อสัญญาจากแรกๆจากโรงงานผลิตว่าเดือนหนึ่งจะต้องผลิตเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้จนบางเดือนนั้นไม่พอขายด้วยซ้ำไปขอบพระคุณเดือนนี้สั่งมาไม่พอขายอีกแล้วเนี่ยใกล้จะหมดเหลืออีกไม่ถึง30ขวดต้องสั่งอีกนะครับก็ขอบคุณมากๆกับผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอของแท้ต้องมีฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันนะครับบอกแล้วว่าก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดก็ได้ครับบางคนทุกวันนี้ผ่านชุดใหญ่แฟงพริบไปแล้วก็กินวันละเม็ดผมเองยังกินวันละ2เม็ดเลยบางวันก็ลืมวันเว้นวันก็กินวันละ2เม็ดกินมา30ปีแล้วตั้งแต่ผลิตมาก็กินของตัวเองมาตลอดนะครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวใหม่ที่คุณผู้ฟังสั่งซื้อกันมาเยอะนะครับผมส่งไปแล้วเกือบ100ขวดนะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้หรือวันนี้มีโอกาสจะโทรศัพท์สอบถามก็ได้ผมจะได้ตรวจเช็คให้นะครับเพราะว่าที่สั่งมาแล้วมันค้างเกือบ100ขวดครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะทางบริษัทเอามาวางให้ผมแค่20ขวดแล้วบอกเอาไปทดลองขายก่อนผมพูด2วัน20ขวดจะไปพอไหนอ่ะก็เลยต้องวิ่งเข้ากรุงเทพไปเอามาเองเลยไปซื้อมาเองเลยก็บอกเอาไปก่อนก็ได้อาจารย์บอกไม่ได้เดี๋ยวไงผมก็จ่ายเร็วจ่ายช้าเพราะต้องจ่ายทุกวันสบายใจแล้วผมก็หยิบมาเลยนะครับประมาณ200ขวดแล้วก็บ่ายก็ไปแถลงข่าวงานสายันสัญญาจำได้เลยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาส่งให้กับคุณผู้ฟังทยอยส่งทยอยหมดแล้วล่ะนะครับถ้าตกค้างอะไรก็ใครยังไม่ได้สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็เดี๋ยววันนี้โทรบอกเลย

นี่โทรบอกก็ได้นะครับว่ายังไม่ได้จะได้ตรวจเช็คให้บางทีก็ต้องขออภัยถ้าพนักงานขนส่งช้าบางทีช้ามันก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรหลายสาเหตุเอาเถอะนะถึงมือแล้วก็แล้วกันไปนะครับใครมาถึงก็บอกแล้วกันขอบพระคุณนะครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดอาการของชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ทุก3ชั่วโมงก็ต้องเข้าไปฉี่ในห้องน้ำอะไรฉี่บางทีฉี่ไม่สุดด้วยนะว่างั้นนะฉี่ไม่สุดก็ปิบก็ปล่อยครับรับประทานเถอะสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาเราจะได้ดูแลกันส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อที่0817577474พร้อมทั้ง AND ลูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและก็บำรุงร่างกายด้วยส่วนหนึ่งของเอนไซม์เขามาผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูสสารสกัดจากบูเกอรี่นะครับทำให้บำรุงสายตานั้นมีคุณภาพขึ้นอีกก็คือได้ดูแลทั้งความดันเบาหวานเหมือนกับเอนไซม์ใกล้เคียงกันเลยครับนี่ก็สมุนไพรทั้งนั้นนะครับกาแฟดีเจก็สมุนไพรครับก็สมุนไพรไทยๆกาแฟดีเจกินแล้วต้องระบายกินแล้วต้องถ่ายกินแล้วก็ต้องให้ของเก่ามันออกมานะกินทุกวันไม่ระบายนี่อันตรายนะมะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอะของเน่าเสียหมักหมมคุณก็ปวดท้องเอ๊ะมันเป็นอะไรปวดไส้ติ่งไหมไม่ใช่ซื้อยางบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดมันกินยาแก้ปวดมันก็บรรเทาอาการปวดได้แต่พอมันหมดฤทธิ์ยาเอาปวดอีกโอ้โหกินยาเป็นกรรมเลยคนนี้พอไปหาหมอหมอบอกแอดมิดเลยทำไมอ่ะไส้มันเน่าเองต้องผ่าตัดลำไส้เสร็จเลยแล้วใครจะมารับประกันหมอคนไหนจะรับประกันว่าผ่าตัดลำไส้แล้วจะไม่เป็นมะเร็ง ระวังนะครับอันตรายดาราศิลปินนักร้องดังๆส่วนใหญ่แล้วมะเร็งลำไส้เพราะนี่แหละคือหาฐานที่ถ่ายไม่ค่อยจะได้แล้วกินไม่ค่อยเป็นเวลานักร้องลูกทุ่งของเราเนี่ยหลายคนกลับมะเร็งลำไส้ถามหาที่ตายๆกันเนี่ยเอ้าก็ไม่ได้แช่งใครนะครับแต่อยากให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนอกจากกาแฟเพื่อการระบายดีเจแล้วกาแฟบำรุงร่างกายก็มีครับ AND ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวตั้งแต่ทางเช่าตั้งแต่เรื่องของสมุนไพรแต่ละตัวที่ดูแลกันครับบำรุงร่างกายกันด้วย AND กาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตรงเนี้ยครับผิวพรรณผ่องใสกลิ่นตัวก็ไม่มีครับเนื้อตัวหอมโดยสบู่สมุนไพรครับสั่งซื้อ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ5สี5กลิ่นต่อ1แพ็คเกจครับและก็สบู่สระผมป้องกันการผมร่วงป้องกันเรื่องของรังแคลดรังแคได้ลดเชื้อราบนหนังศีรษะได้ต้องสบู่สระผมครับเคยเห็นได้เอาแชมพูสระผมใช่มั้ยผมนี่เลิกแล้วนะแชมพูสระผมผมโยนทิ้งเลยเพราะมันใช้แล้วได้ผลกับตัวเองคือ1รังแคก็ไม่มีคันหัวก็ไม่คันกลับเชื้อราก็ไม่มีสระผมเสร็จแล้วก็เป่าผมให้แห้งบ่อยวีเข้าทรงแล้วอะไรมากมายเอาสบู่ละเลงบนหัววันเว้นวันเลยเข้าท่าแฮะก่อนหนึ่งก็ตกประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนประมาณก่อนหนึ่งไม่ถึงเดือนก็มีสระวันเว้นวันนี่ไม่ถึงเดือนเลยแต่พอสระวันเว้น2วันพอถึงเดือนครับยังไงก็สั่งซื้อมานะครับ0817577474สบู่สระผมครับมาเรื่องราวของข่าวเป็นเรื่องของอีกแล้วผัวเก่าหึงโหดไม่ใช่ข่าวที่แล้วนะข่าวที่แล้วนั้นชนทั้งเมียทั้งผัวใหม่ตายด้วยกันทั้งคู่2ศพเมียขาด2ท่อนเลยนั้นโมโหจัดครับเกิดเรื่องเพราะความหึงหวงกูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้วะยอมเข้าคุกครับเล่นเมียเก่ากับผัวใหม่
เมีย23ผัวเก่าก็23แต่ผัวใหม่นี่44โอ้44คนแก่มันเอาใจมากกว่าคนหนุ่มครับก็เลยชนนะหงายท้องหงายไส้ตายทั้งคู่แล้วก็เมียขาด2ท่อนชนแรงมากแต่นี่ไม่แรงเท่าไหร่ลากไปไกลถึง200เมตรผัวเก่าขับรถเก๋งชนอดีตเมียเจ็บลากมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า200เมตรก่อนจะขับหนีกลับบ้านตำรวจตามจับอ้างว่าฟิวขาดเห็นโพสต์หวานกับแฟนใหม่ตั้งใจชนเพื่อให้หยุดลงมาเคลียร์กันว่างั้นแหมเลิกกันแล้วเนี่ยเนาะมันก็ยังหึงหวงกันเนาะของธรรมดาอยู่เองครับมัวเคยฆ่าม้าเคยขี่เนาะ 6:30 ของวันที่4ครับทางด้านตำรวจสอบสวนสภ.คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับได้รับแจ้งรถเก๋งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์เดินทางไปสำรวจตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุหน้าธนาคารกรุงเทพตำบลท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชรรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนกำแพงเพชรกระเด็นไปไกลประมาณ200เมตรมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงชื่อนารีรัตน์จึงได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคลองขลุงและคู่กรณีขับรถหนีไปพบว่าเป็นรถยนต์เก๋ง Honda Civic ป้ายทะเบียนกำแพงเพชรนายบรรเจิดวัย41เมียนะ39ผัว41ซึ่งเป็นอดีตสามีเป็นผัวอดีตผัวหาผัวดีๆมีไหมอย่างที่เพลงเขาว่าเนาะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับรถตามรถจักรยานยนต์ของนางสาวนรีรัตน์มาจากสี่แยกท่ามะเขือเป็นทางเข้าอำเภอสายทองวัฒนาและขับเลี้ยวขวามาชนมอเตอร์ไซค์ของนางสาวนรีรัตน์บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งโดยร่างผู้บาดเจ็บได้กระเด็นลงจากรถมอเตอร์ไซค์ส่วนรถเก๋งคันก่อเหตุก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลถึง200เมตรนะโอ้โหจากเหตุการณ์ในคลิปพบว่าหลังจากชนแล้วเนี่ยได้มาเจอผู้ก่อเหตุพร้อมเพื่อนที่มาด้วยกันได้ลงจากรถไปดึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดมากับหน้ารถออกก่อนจะขับหนีไปลากมาสักไกลติดหน้ารถตำรวจได้รับแจ้งจึงได้จัดชุดสืบสวนไล่ล่าจนพบและนำตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวนรีรัตน์นางสาวนรีรัตน์แฟนเก่าที่บาดเจ็บบอกขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วโดยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและที่ขาสองข้างก็เดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมให้ปากคำกับตำรวจสภ.คลองขลุงพร้อมเปิดบาดแผลให้ดูโดยเล่าว่าหลังจากผู้ก่อเหตุขับรถชนแล้วล้อหน้าและล้อหลังได้เหยียบขาข้างขวาของตนไปด้วยโชคดีที่ขาไม่หักสาเหตุน่าจะมาจากที่ตนเองบอกเลิกกับสามีซึ่งก็เลิกกันมาแล้ว2เดือนที่มาอดีตสามีพยายามตามตื้อมาขอคืนดีโอ้มางอนมางอมาขอคืนดีทางใครก็ทางมันทีเดียวเออไม่งอเธอด้วยโอ้ผู้ชายน้ำตาผู้ชายที่ไหลรินหมายถึงความสูญสิ้นอเนกอนันต์นามประการใครก็รู้ว่าเมียพี่มีชู้แต่ตนไม่ยินยอมกลับไปคบต่อสุดท้ายเลยบล็อกช่องทางติดต่อกันไม่ได้จนอดีตสามีก็พยายามติดต่อผ่านคนรอบ